0: này cái màn rú lấy trong này của ta qua đi qua tử
1: tao
0: phải cho qua tay đó sao phải này ông hãy chạm vậy
1: phải này phải này tao vô qua tử đi cho ra chạm khá
0: tao vô nó tao vậy
1: tử đi về bắc giang nó warning bồ rác qua tử phải này này này đó có cái sao đi đâu
0: cái tử đi này có qua tham gia tử thay cho thay như chán nó vậy
1: chán
0: cái vậy cả hôm nó toàn là còn ở đây khó đang hay như này vậy
1: เออให้หนูทำสุกี้กวางกับบาลูกค่ะ
0: อะไร
1: แค่
0: เออขันยังขับไป
1: เออไอ้ยังตัวหางกุสุกวันนี้จระแค่ว่าอบคลายดอกสกุสุกีมาตรงสิวอบให้ยังตัวค่ะทำสุกี้กูฮะสักทำสุกทำตัวตีทำตัวตีทำยาตัวตีให้มังเสงี่ตรงสิวบาลูกค่ะ
0: เออเออแต่ชินีสามานี่ทานีบอกกี่สับบาสตอกก็สานันองไป
1: อันนี้ก็ตีแรงก็อันก็บาชิจะเกจิมันหันเจ้า
0: นี่นะมาบาสนาย
1: อ
0: ืมเนาะมาบูพาตอรีลอกนี่เรคาชีรีบคานี่เจมุสุมานี่ขานะมุสุมานี่อมอชียาซาตอรีบูมาบูพาเรเรคากะสังตาบุชินีแฟมิลี่ชินีนอกนุคงนี่บาเกยชิงบาเกซึงกุสุโกกานายบาเกซึงบุยไฮเกงนาย
1: อ
0: มอมุสุงมานี่ตัวเนี่ยเวลาให้ด้วยไปนี่นี่หนึ่งแยกขายเนี่ยมุสุงมานามอหนึ่งขายเนี่ยนี่เนี่ยนางโง่มาหนอตาอ่างไป
1: จ
0: ึงเป็นนั่งต่อบุยชานะระบบการทำใช้ช่างว่าแกงสาวมาได้กี่จริงสองวันกลางสาวหนึ่งแต่ยอมหนอเสื่องเส
1: ื
0: ่องเบิกป้ามุสุงมานี่อามอส่งมุสุงก็เนาะว้าวสุกรุก็ส่งว้าวเนาะไปเนี่ยนางโง่ไปก็เสื่องอุนุกีอังไนซ
1: ึ่
0: งบุยเฮก็ละก็ต่ออังไนนี่บ่บุยบ่อาจจะนี่นี่เบิกค่าให้เนาะจอดต้องเบิกค่าหอมันให้ด้วยบ่ไปเอออวุนีเทกันเอาซึ่งกุศลก็ต่ออังโกซ
1: ึ่
0: งจอดต้องหอมันก็เรียกนางเอามาคุณวางสามัยจอดต้องหอมันวันชงมันนี่ตา
1: อ่าให้เนาะ
0: หอมันขันยาหอมันนี่ให้ด้วยบ่ไปขันยาหอมันนี่เอออวุนเอาซึ่งเบิกค่าสิมีขายยาโว้ยซึ่งเจมุสุมาเนาะมุสุงยาขะตองครับไปเกิดหนึ่งอมตาบต่อเราเนาะก็เลยชินได้บละไตปอกตองไม่อะตา
1: อาบุนตาหนึ่งวันทุกชีมีตองค่ะแกใบเก่งในบาจึงเจวันทุกมาในอาบุตรจึงใบทางอ้อทำใครก็เสียใบทางมุกทางในเลยมั้งเฮ็ดอ่ะ
0: เออเออ
1: ใครเนี่ยนั่งใน
0: จอรีอุ้ยกระไรอุ้ยเนี่ยทานายให้ด้วยป่ะกระไรอุ้ยเนี่ยจ่องนายจ่าน
1: ั่
0: งไปองค์เสียงเงยไม่อ่ะเอามาให้ยังไงจ่องนายจ่าเออเอาไปน้องสึงเจ้มุสุมันอ่างตาบงมังค่ะเอามาให้ขันยันเนี่ยในมังค่ะกามก็เอาไปน้องขันยันนั่งให้ด้วยป่ะไป
1: เอาไปน้อง
0: เออเอามาเจ้าเขาเนาะสึงไข่เนาะสึงกุศลกานายจ่าเจ้ามุสุมันเนี่ยก็สึงแต่แอบทั้งหมดใจตัวตัวเชิงจอดต้องใส่ท
1: ำ
0: ไรอยู่เนี่ยถ้ามันจะเว้ยเอาพวกน้องซึ่งก็ออกใบชีมีใส่เว้ยจะมุ่งส่งมาน้องใครแจ้งก็ซึ่งทักเสียสปูหลังในซึ่งกุศลก่อตองในซ
1: ึ่
0: งจะต้องหอมันก็บาสัยมาในจ้ะบ
1: ุ
0: ญบุญบอกเกลือยางในอ่างบอกเกลือยางในให้ด้วยใบซ
1: ึ่
0: งจะต้องหอมันในจ้ะเอาพวกน้องอ่างฐานะมุ่งส่งก็จ้ะซ
1: ึ่
0: งบุคคลใบชีมีซึ่งวันชูเกย์บุคคลบิชิงก็แปะไปเลยเว้ยคุณลูกยาวเอ้ยสงสอบไปจอนาใบเนี่ยให้ได้บ่ไปคุณลาคุณลาน้องสงไข่สงสามงทานหนังไหนจะสงมามันนี่จะขายยามันเอาบ่น้องไข่ทานหนังไหนจะสงอุนุกติงมานาจะสงปลอกก็ตกุสุก็สงจะต้องหอมันนังมานาจะถ
1: ้
0: าสงขายขึ้นใบ
1: เวลาแค่นั้นหอมใบกระดังมันในบ่ไก่ขายตรงนี้จีนบ้าน เอาเอาบ่น้องจีนี่วันชุกมันนี่น้องสงมุกทางใครเนี่ยนี่เห็นกันจีนี่มั่งน้องสงมุกทางใครเนี่ยนี่เห็นกันไก่จึงวันชุกมันนี่เดี๋ยวจึงจีนี่บุกเข้าว่ามันนี่อาบุนน้อจึงจีนี่อยากไปชามงคลายนั่นไงให้แค่เสียจึงอาชามงจ่าสรีมันนี่ให้แค่จีนี่อีมังมุกทางไหนอาชามงคลายท่านี่ว่ากบังมาเก